กระจายชันติลากันไงทักตาคาเบบีมาสวมตัวงิสักนี่อลตุนัดจอมวันใส่ลูกวิจัยกันไงท่าอ่ะมินเอาละกระชังจะติลารุนสัง

ก็เหนื่อยชักตาคาโอ้เหมยนะสวยเทียมิลาติลานี้เอชเอสเอสร้างเปลี่ยนเลยโป้ติสกันนี่ก็เหนื่อยชักเลยตัวที่ลุงไอ้นี่อมชินติลานี้ซีฟันเลยสร้างเลยโป้ติมันรุนสาง

0: กับผู้เราจะที่กันเลยทักตากันจะตัวเฮนรี่ทันซาบเขียงเตะนี่โอเล่จะดิ้งชูตุนตุ้มเล้งเจมุนามามีวาร์เตะเลยเฮนรี่ทันซาบเขียงเตะที่ใจกันเลยทักเขาเตะที่ชูอันนู้นนี่แหละตาเฮียกัสวานีไอจอลอันนี
1: ้เฮียกัสวานีไอจอลอันนี้ชาวไลท์หวัง

0: จุดป่าสักนักกันละโจนักฮะไอ้ฉันเราอินักกันตัวนี้ดิจวนนี้ไอ้ round จู่ว่าข้านี่ rapid fire ละข้านี่ second สมมติ swing question สองข้าฉันก็จะตัวนี้ดิข้าไอ้ participants ที่เขียนเด็กข้านี่ group ที่เด็กข้าเราเสียเวลาอ่ะชมไอ้ที่ final round เป็น round กันตีตัวข้าแต่ข้านี่first round ang book kanin question bahat kanin second som zel kun aron mang do na ni second som zel na do na ni question bahat khan chan na kan mu lo emo chang thai kan om lo kha chorin pa sange akalanga zona do lian kal do na ni ole tu na kan tra dang group song song te kai ring emo
1: oi
2: ne
0: kan in prin suanin group a lampang saint john paul group te kan in ring em an in rin suayin round 1 kan tanang in zone am sapel chu hei hi ani e mizo national famine front mnff lo chu na chan lian ber chu te dia option a india le china in do na option b mao tam tram option c partition of india option d in do pui patina ten ni in huna in tane
3: c partition of india
0: c partition of india aran tiya in hu to pa adik lo tak mai avan poi tak em mai na chu lo nia lo nual mai lo ula hun ala tama raun ala tama kan lein le thal le effect thei di kha lo thei ula ole group b saint christina group te kan in ring vem le
2: oh ringa
0: kan in ring khop mai saint christina group te kan in ring chuan in zone na masaber chuhi ni mnf khan eng tikni le kum khan nge independence an puan tinia option a january ni somni paruk sang ka som ruk paruk option b february ni somni pare sang ka som ruk paruk option c march ni khat sang ka som ruk paruk le option d march ni nga sang ka som ruk paruk te ande in hunai tane
2: c march ni khat sang ka som ruk paruk
0: c hrontia in chiang em
2: โอเ
0: คๆเสียงครบมั้ยอันที่ดิกะนี่ซีมาร์คสังกะกัวสมรุกปรุอันอันติยะกรุ๊ป B เตบุลันจันชาเอกรุ๊ป C เตเซนฟรานซิสกรุ๊ปเตกะอินดิงเวทุเกมเล
3: ออ
0: ินโซนัมซะเบอร์ซูฮีนี่มิซอรัมฮีสเตทปุยติงหลานกายอันอีกุมอินียาออปชั่น A sangas gosom riat panga option b sangas gosom riat paruk option c sangas gosom riat pasari le option d sangas gosom riat pariat te ani in hun ain chane
4: c sangas gosom riat pasari
0: c sangas gosom riat pasari an tiak ale anon chang diga de group c po bulanon chan chakop mai ale tuna group a lama saint john paul group kain ringem in rin suan in zona panina chu hi ni eng tik kumange mau tam tram khan mizoram hung chan tin ya option a sangas go som nga paruk option b sangas go som nga pariat option c sangas nga sangas go som ruk le option d sangas go som ruk pa ni ten ni
2: b sangas go som nga pariat
0: b sangas go som nga pariat ron tia in mo ngayon siya nga at di ka di di sang suwa sa mga pariyat anong sang di ka doon at suwanin group B Christina group Saint Christina group at ang kalaya in zona pahinin suhihini MNF si pay Paul Mingkha ingeni Armed Force Mingkha ingeni di niya option A Mizo Defense Force option B Mizo National Army option c mizoram army option d mizo liberation force then ni
5: mizo national army b
0: mizo national army non ti a hona top anan chang ding le tlak mai mathia me saint christina group te saint francis group te ga ding vela thung em in zone zu hi ni mau tam khen tu kha enge ni tin ya option a lir ngi option b khau khua puang option c mau par option d kho kheng ten ni
2: c mau par
0: mau par anon ti ya chiang mo
2: confirm
0: eh confirm adiga ni mau par anon

0: omoi taka kan basarf te and tinan hei hotel changkang kan ti te po 5 star hotel te po engitinge ato kan ti chuan until kha atui chu thu san ni ro se ke ni pon kan thiam om ang to ka tui chuan kan siam thiam ve tho ma se asarf dan te anti dan ang chi a service dan te po ni ang chu khang khan azir khan ati to ang che khan in chunga po khan kan lo in zir ter chuan thiang hlim takin asarf dan dik takin mo khang kha thing pui te po kha lo tui bikin alo lu bik thin kha alo ni a chu tiang chuan chu chu fine hian king tel ka ti chet fine khip khep
1: hei hotel a po lo tila thing pui le chang ti rau ra ba po a chop na man rua fai
0: kha bi fai le
1: fai an dan na do kan fai kha rengot kha ni ati eat om melin ati tui mel bi riau kha ani kha kha ni a quality cha siam ha la an dan na mun te an man ro fai te kha mo
0: e tu na hian in chung khur thila hen kan la chamri don bia min ka sia pui ka ti lo ni he tu na po me chi president te lo ni a in chung fine lo ena beng chung fighting lo ena ICMM don ta ni in chung khang wei ba ka mut bu the kheng mut na siam fel kheng hian mo a ka sei tui lu tuk ma ma don khang te khana kina khan la so yanga I thil ho te kan ngai hi a ho mi a lo chu chuan ram anghonga khotla anghonga risel na anghonga ni fine hian mo chuan in e kan sei le du chu e e chung kwa fai kan in zertir no in kan zertir kha apoi mo a tin no pangte an tet lai tang kan zertir hi ngai kan thian nu a chuan hi an sei thina thian nu nang itu no hi eng ti ka tang nge puan chei hum tir ate ka ngai to awang wanga kalo hum tir har ang reng mang o ka te kha khan a soi ril hi ka ti amo ke chu kum thum velan in puan chia ka hum tir ti ani chu se ti amai puan chia kha hum tir khan he ti fai na o kha kha khai a kalovan hum tir hare o ti kha kai ngai to a chu chu kan tho soi se pha kho hian an tu le an fa te puan chia hum tir ma ve ro se chu chuan thui tak so yang mo ta tong kha
1: lu tu chu chu tin tam tak chuan an fa te zer te na chang hin shelo hi dia an ma ni hian an ti chok chok ka hei an fanu tlei rol nei e wai to te po hi an ma ni hi an la in su chang chang zer nei chu
0: ฟ้าที่กันริงฮาร์ฟ้าที่เราตัวขันอันริงเดวันสุไฟเราขันฮาร์กันริงฮาร์ที่ไฟดันขั้นเจอร์ตีร์ไม่ตัวรถตินนี่เออันเราติดจันเวออันติอังอังค่ะเจอร์ตีร์ปะจงอภิมพ์ที่อันติขันติขันเฮียเฮติฮันอิติจวนเราไฟเดวังเฮติฮันตีละติติขะเจอร์ตีร์ตัวเนี้ยชุดชุดนุตัมตะขี้อันจวนิน
1: อันฟ้าเที่ยงเจอร์ตีร์นี่จางเห็นเชลว่าอันเจอร์ตีร์ไปเราเก็บปอนิเมทเฮียกุมตั้มตักนิดซุ่มต่อเฮียนอินซุ่มตีไฟเลยช่วงโนอินซุ่มเที่ยนุตัมตักเฮียนจวนเล็กจางจางเซลเมนิจูเก็บจูบักอะฉลาวกันเจอร์ตีร์ตัวนั้นเองกันฟ้าที่ขโมยโคลายเอ็งเงี้ยนอินซุ่มอะอินซุ่มฟ้าอะ
0: อิงก็หมดแล้วตลาดบุตรรักแต่เราลุ่มมาเราลุ่มไม่ไหมอ่ะหันสารไฟไม่ตรวจอันเราปั้นไม่ไหมกันปั้นไม่ไหมทีนั่นนี่ข้างเดียวค่ะอีกันเสียเตียนอะไรเสียจู่มีป้าหูเพื่อนนี่เจน่ากันใส่เลี้ยงอ่ะมีป้าฟ้ากันในตามีป้าเพื่อนอันปั้นไม่ไหมถึงงั้นอันนี้จับเนี่ยหน่วยทีนั่นนี่ช่วงวันจวนนี้อันเตะไล่จังกันเสียเตียนขันไงบังกิลฮอลไฟด้านเตะบังกิลสุกไฟเตะอินช่วงอิงเงี้ยนี่ละจำ ที่เอาหมาลุตุกันนี่ไม่มุมเรียลกันที่อังเต้ข้างเต้ที่ข้าเก็บไปหมอกันที่ลุตุกตานี่ตินกันป้าที่ปอกที่กันใส่ยาวลุกของอ่ะสิไปยันยะกันป้าฮีอินจุงเฮ้ไม่มุมเรียลอมเฮียนทัดเชนช่วงที่ทีน่าอันนู้ดิกลุตุกข้าข้ากันฟ้าที่อ่ะปอกันกันหันตุตาอ่ะอันนู้อินจุงก็คือละจามอม
1: มอข้างข้ากันสิลชวนคลายอมเล็กคันติไฟตัวนี้อ่ะกันข่อยไฟไงเราติข้าเชียงนะตัวก็ไม่มุ่งมินเรียลเราจำมันอันนี้เพื่อชวนกันเราติไฟคาดเอ๊ะเมย์มาตินะคะอันนี้อ่ะกันเราถัดเชียงชั่วบางส่วนกันฟ้าแต่กันเสียเตียนชวนอันนู้ให้ติไฟไงเลยต่อติเคร่งคันอันเราเสตานี่นุบวยตักกันเราหนีอันนู้จะเพื่อชวนกันฟ้าแต่กันเสียเตียนมาเด็กกันเราหาดำมาโดนนะตินะคะอันนี้เนี่ยชั่วโม
0: อารมณ์โอเมงปุ่นนี่เซ่กันใส่ตัวยาการทุบปุ๋ยเหล่าเต้กับการก็ยังไงนี่ขันไก่จ้วบเป็นกระเช้าว่ากระตุ้ยชินด้วยตัวก็เหล่าใส่ถุยเลยมาไม่เทียนี่
1: ปุ๋ยหมอเฟกขัดยังที่ขโมย

0: ข้างอินติฝ่ายด้านขม
1: มีเวียงแห่งตีน้องตรง
0: ก็ใส่จาก
1: อันเล่าตีอันนี้ปนนี่อัจฉาอะอันเล่าตีนี่แม่ยังกันหันเจ้าจุดตาทีร์โนเฟนโนเฟซิงตีอังที่ขัน
0: อันนี้กันโนตักพับลิกซุนอินโนเฟนโนเวียงก็จะอันว่างตั้งอะก็ที่อ่ะโมข้าใครนี่ก็ใส่จากโมอินตีอินตีทักเขาไปเอ็มซีพีที่บางเลี้ยวเลี้ยววันนี้
1: อีกันตัวไล่แหละก้องปุยดุ้งฝันไฟที่หิปุยหมอเอ็มมาช่วงกวนดูที่หิอีปุยหมอมาสาเลอบุลจันตูปุยหมอตักกันน
0: ี
1: ่ไฟอินซีตีร์หิช่วงกว่าอาจารย์จันงายม
0: อ
1: ีจู่ฟังอินไม่เชื่อที่หิไฟอินซีตีร์กงะกันปุยหมอนี่เชตาร์ช
0: ิมิล
1: าอีกันช่วงกว่ากันขดลางกันรัมแล้วไฟเหล่าเทียงริมโดนนี
0: ่
1: โมอาสิตุระ
0: ตีนะหุ่นกันในเรื่องหุ่นในเละอีละ
1: กัน
0: หุ่นในตัว
1: สีอันยาที่กันสวยเซ็งแล้ววันนี้ฮิตร
0: อ
1: สว
0: ยอม
1: สวยเละนะหุ่นที่พ
0: ่ออัน
1: อมตัวร่างไง
0: มีตัวร่างไง
1: ตุนตามชวนดูทุก
0: ข์ไม่
1: อย่าง
0: นี้อันเดาไม่
1: อ
0: ๋
1: อเละ
2: กันไงทักตักค่ะไฟอินซิร์ตีร์กงอาเมื่อเช้าที่ป่วยหมดนะทีนี้อาหุ่นนั้นมังตุเตค่ะพีเอชเลอรินกิมีLocal Council Chairman John Pui Veng Aizolami le PTC le Rosiami MHEP President John Pui Veng Aizolami te anni chujong chu tunchum fine be pui swach bharati hun kan man ho the te lo ni le ta akashvani aizol changa puan chwa ani